0: 호시대 예우피베메 그렇게 말어 스테고마 수라고 수비에 칸야 두베가 칸사제네 동냐라며 말이 우바마 카이샤노 리에키노 다메니 스테고마니 사레다 고문니의 조우며 트웨 토쥐칸 예우피 동차 칸야리
1: 사갤롱뢰의 아동농네 아데베리 키 알라이 뿅래라 봉가 세윈사제야 까오네노
0: 호바레 게 동자메 대반마다스가 부두다리 레뾰뼈 삐비비 소러 아잉가 덴서케부레 라쿠고레레가 떳다신 에짜 라쿠고레고 유에체 뺨내 덴서비바메 리라 나신야마가 후로시키 핏바레 나시마 밍글라바 떳다신이 대반 유야자뼈누 빈냐 라쿠고 덴서포 진야올라바비 리네 덴서메 자랑가라 대반로 후로시키로 미야레 라쿠고 자랑고 제칸타라 핏바레 후로시키 소라가 ဂျပန် မှာ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပိုးတဲ့ ဝိစ္စာ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ဂျပန် လူမျိုးတွေဟာ ဟိုရှိ ခေတ်ကလေးက ဖူရိုရှိကီ တွေကို တွင်းတွင်းကြဲကြဲ သုံးလာခဲ့ကြပါတယ် ဖူရိုရှိကီ တွေက အခြေအသေးစိုက် အမျိုးမျိုး ရှိပြီးတော့ ဘာမှ တူတူတူ ချုပ်လုပ်ပြင်ဆင်ထားတာ မရှိတဲ့ ဝိစ္စာ မျိုးပါ ဂျပန် လူမျိုးတွေဟာ အဲ့ဒီ ဝိစ္စာ နဲ့ ဘာ ပစ္စည်းကို မစိုး ထုတ်ပိုးကြပါတယ် ဒါကြောင့် အခု ခေတ်လိုမျိုး 8 တွေ တက်တာ တွေ မပေါ် သေးခင် ရှိခ် ခေတ်က ဆိုလို့ရှိရင် အိမ် တိုင်း လူလူ မှာ ဒါ မရှိ မဖြစ် တဲ့ အရာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် တခိုးတွေတော့မှအများနဲ့အသင့်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့အဝိစာတတ်မှုလို့အတွက်တကူယူသွားလို့လည်းရတယ်လေအသုံးလို့တော့မှဖြတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းထည့်ထုတ်လို့ရတာမျိုးကိုအဲအခုခေတ်မှာလဲဖူရိုရှိကီတွေကိုလူတွေအသုံးပြုနေကြပါသေးတယ်ဒီကနေ့မူရင်းလာကူကိုဇလန်မှာတော့အဲ့ဒီဖူရိုရှိကီကအဓိကနေရာမှာရှိပါတယ်ဘယ်လိုပစ္စည်းကိုထုတ်ပိုးသလဲဆိုတာကိုဒါဆင်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဇလန်ကိုမြန်မာလိုထ
2: ပြီးတော့အရန်လဲသွင်းတိုးတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာပါကုမကိုရောကအေးအိုမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မဲဒါပေမဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့စားလာခဲ့မယ်သိလားဟုတ်ပါပြီတော့အရေးဒီတိတ်မတောင်းနေနေအောင်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲညနေစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုမကိုရောရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကကုမကိုရောကိုတွေ့ကြလို့အင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကုမကိုရောစံကုမကိုရောစံအော်ဘယ်သူလဲလို့ရှင်း
0: ပြောပြီးတော့ပြန်မလွတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာပါလေ။အော်ရှင်းစံဒီလက်မပါဘူး။အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိုးကိုလေမိုးတိတ်အောင်ဆောင်းလိုက်ပေါ့။အော်အိုးမွေးစံခင်ဗျာရောက်ကြအောင်ကြုံတည်တယ်။တို့ကြလည်းကောင်းနေပြဿနာရှုပ်နေပါမေး။ဒီနေ့သူအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့မိုးနည်းနည်းဆဲတဲ့အထိဘာမှဖြစ်ပါဘူး။မိုးဆိုပြီးဖြာနာနေမှကျုပ်တို့အတာဖြစ်နေပါဦးမေး။ဒီလိုနေတော့
2: ဒီလိုနဲ့တပြေးပြေးမိုးဆဲပြီးတော့လေလေနဲ့နဲ့ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဆန်ကပြန်တော့မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။အေးအိုးမေအိုးမေငါပြန်လာပြီဇကာပွင့်မှာဟာဟာပြန်လာပြီ။အိုးပြန်လာပြီအိုးမေခင်ဗျားပြောတယ်တော့ပြောင်းမယ်ဆိုအတင်းတွေတော့လွှဲတော့မှာပဲဗျ။အင်းဒီတိုင်းဆိုရင်သေးကြလေ ရှင်ဆန်ဘာမှမပူနဲ့ကြုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါ။အေးဝှီရဲဘီလိုလဲဟိုရှင်ပုံးနေလိုက်။ကြုတ်ကြောက်ကြရဲ့တန်ကလေးကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲ။တေချာတယ်တေချာတယ်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှရှင်ထွက်လာပြီးတော့အသာလေးပြန်သွားလိုက်နော်။ခေခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အတမထွက်စင်းနေနော်။လာပါပြီကြောလာပါပြီရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုကြုတ်ကဓမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူး။မိုးရွာတော့ ปิโลชินนี่มีบ่มาจับมาตาอุซุนแล้วโหน่าใส่มาตั๋วบ่โหเห็นนี่อมีนี่บาดิตั๋วไปกว่าอืมชินซ้าตอกไปมาเปลี่ยนลาละบ่ฮู้ล่ะเฮ้เตชะมาซ้าตอกอ่ะดิอูอะยักกะดิมูยิดาเนี่ยตะขั่วตะพล่ะเนเนลีไปตอกละล่ะอืมเนเนก็สู่แล้วชากะเปลี่ยนเล่นนี่บิ
3: อากว่าดิโลโมลีเนี่ยมาตอกลูกก้าวหน่อยกว่าไม่มาเลยตั๋วบ่กว่าคุมะกรอก็เอกันเนี่ยมาถ่ายพี่แล้วอย่าตอกบ่เลยอมีเว้ยบ่ถั่วละเลยโอ้มวยก็เลยสิทธิ์ดิปูลานี่บ่พี่อ๋อตุกก็เป็นโนเป็นเนี่ยตุกบ่มะนี่อ่านี้สั่นบ่ตั๋วกูนี่ตั๋วมานี่เนี่ยมานี้สั่นสุดาก็คุมะกรอก็เสียหลูမျိုးอลีทาคิมินนี่แหละตุผิดไปนี่สั่นนี่สั่นอ๋อโอ้แม่บาดิตุกดิตุกยาผิดละล่ะนี่ กูมาเนี่ยสกามาเปียมีล่ะสกามาเปียดีบ่อูเมียတော့แม่อนิทาอีผิดนี่ดูกูนี่บ่าว
2: โอ้ไม่กันนี่ซะดิกูเสียนเปียไล่เปาะอ๋อผิดมาผิดอ่ะดิโอ้แม่เกเกเกงาไล่ปี้เสียนไปบ่แม่บ่นี่เอ็งกูรอเช็ดเจียนเปียมะล่ะเนาะเอ๊ะอมีกูก็บีมาเปียนล่ะเกเฮ้กูมาก็รอกูมาก็รอเอ๊ะอ้านี่ซะฮ่าๆเจ้าดิมานั่นๆดิก้าวนี่ล่ะเปียฮ่าลาๆๆเฮ้โอ้แม่โอ้แม่เม็งก็เลยโอ้แม่ก็ อ่ะมีอยู่เว้ยบ่ตั้วเลยลิเมมแม่ค้านไล่จ้ะอ้าวตาเว้ยเอ๊ะดิมาลาบ่ไอ้เจเลนเนเนจันนี่ดิยินด้วยจันน่ะสิดิเกลียใจบ่านี่ซะกิสสาจุยทุสิโหล่ะอ๋อถุยทุกิสสาတော့บ่ဟုတ်ပါဘူးกัวခုเว้ยโหเว้ยยักกั่วกะนี่เปลี่ยนล่ะซึ้งဝင်ซาดิยากิสสาเนี่ยจုံล่ะมิ้งโหเปลี่ยนเปาะเปียจินน่ะเนี่ยဝင်ล่ะกัวตั้วดิเมียดิเล่าช่างซึ้งဝင်ซาดิยาก้าวโหลเลยเอ้งาก็ดิกิสสาตะคู่เนี่ย ตั้วล่ะอะปี้โรไอ้เมียนล่ะล่ะมาอติเปี่ยวไอ้เองชื่อเลยยောက်ก่อไอ้ရှင်มากก็เยี้ยจี้ตุ๊บเปียเนี่ยถั่วล่ะพี่တော့ง่าโหกูนี่จ้องด่ากว่าเอ๊ะมีดิบาดิหลောင်หนูล่ะโหตู้เอียนยောက်จาไม่ชื่อกูล่ะเปียมีก็ไม่หลောင်ได้กูกว่าหลောင်น้อมแม่อเนถ้าตู้ยောက်จาก็ไอ้มาชื่อบาดิดาใบแม้ปะตนากันดีโหลกว่าไอ้หลูก็นี่ตู้อลุตั้วนี่ลงมา
0: ตู้หล่าชาได้เอ็ดเอ็งหูหยอกล่ะเกล่ะเอ้ยယောက်จ้าเปลี่ยนมาได้บูโลเอ็งရှင်มากก็ပြောလိုက်တော့เอ็ดကအိမ်ထဲမဝင်မနဲ့ပြန်မလို့လုံနေတော့မှာမိုးကသဲကြီးမဲကြီးနဲ့ရွာပါလေရောလားဒါနဲ့ပဲအိမ်ရှင်မလည်းเอ็ดကိုအိမ်ထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးတော့ရင်ွေးကြမ်းနေပါလေတခင်းပေးခဲ့တာပေါ့ဟိုးတော်တော်လောကဝကြီးတဲ့အမျိုးသမီးပဲဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ရှင်မကရိုးသားပြီးတော့အိမ်မတန်လိမ်မာရ
3: ตัวเจ้าเนี่ยเองจะกายไปจ้าละตัวเจ้าด้วยตัวเองพิจารณาเดี๋ยวมาบอกฮ่าเสกวันซาเดียร์ก็เอาหน้าบีเสกวันซาเดียร์ก็เอ้ามูเตบุกว่าตัวเจ้าก็ด้วยมือตัวบุตัวเจ้าก็อินเดียนาเร็จฉิมาอินเชมาก็ฮ่าเทียนรู้ขนาดเรามาเป็นสูบอยู่เอ็ดเด็กกูโอชีเดียร์เวนี่ขนาดเดียวโอ้ฮ่าวันนี้พวกเราเสียบีเทียนนี่ละเอ้ดีรู้ละ เอาเด้อเอ็งชิมากะตู้ยาวจ้าเอี่ยวันนอร์มาไอเอ็ดกูติดติดลีบยังไข่ไม่รู้เส้นอะไรท่าละแต่ไม่ทิ้งลมพิษอะโลกะดมราสูรุเวฮีพิจารณากะไอเดียวจ้ากะเอกันเนี่ยมาทายมิโยไอเยตเอาไปเอาละฮ่าฮ่าจ้าสุยเฮ้ยเด็กเป็ดทอดูยาลมเนี่ยดาวโอ้ดันเนี่ยเป็ดเอ็งชิมากะเอ็งชิกะงาพิจารณาดูกูนี่ดาวเนี่ยสกังสักเกล้าเวฮีฮ่าดีรู้ละ แต่สูนี่เสียงอะไรกี่สาวบ้ามาพิจารณาพี่เอาพี่เสียงไปกี่สาวดาวบอกว่าว่าฮ่าด่าเราเสียงอะไรกันนะพี่เอ้ทำไมเอ็กซ์เนี่ยมาทายนี่เนี่ยอยากจะมาดีเอาโอ้ชีเลยวิรุฬิกาดูบลูลูทุกข์อะไรเนี่ยพี่ดาล่ะดาล่ะงาฮอลีฟูโรสกิโลมิวซังตรงนี้ดาวกว่าดีฟูโรสกิโลมิวซังเอาเด้ งาไอ้มาเส้นนี้สิเนี่ยสาวตรงนั้นจ้าดีฟูโรสกี้เนี่ยอยู่รอบชิมาบ่เอ้นี่สาวตัวบีโร่พี่ตัวนั้นกูพิชิมไปกันสุราไม่ยอมนั่งจ้าเว้ยอ่ะฉันเอาสาวบีโร่สาวเนี่ยกะไรก็รู้ว่าพี่เอาตัวเรียนมีเรื่องอะไรนี่สาวมีเรื่องอะไรไม่รู้จ้าเว้ยดาวเราจะกูเนี่ยจริงใจเนี่ยวิญญาณจุเร่ยิ้มโหยาบ่าวกว่าไม่มาอย่างงานนี่กูเล็ดรู้พี่อะไรบ่งาลีตัวเองเนี่ยวุ่นวายบีโร่ เอ็งเชียวจ้าเนี่ยจะก้าวทางเบี้ยวอะไรเดี๋ยวดูอะไรเงาอย่าดีไปเนี่ยเอ็งขนาดบ่อันนี้มันงาตู้ดิน่ากาซากิตัวเรื่องอ่ะด้วยเกมยิงเงี้ยอะไรอยู่เบี้ยวอะไรเดี๋ยวไม่ตีอะไรไม่น่ากาซากิมาเนี่ยงานงาทุลุจังนี่ไม่ให้เสียมุกละดูอะไรเสียวันซาร์บ่อันนี้มันงาอาเรียบียากาลุยเว็บปงซาบงจังบุเบี้ยวอะไรเดี๋ยวอาเรียบียาสุดาเด็กกันนายสุดนี่มันบัวงตัวโกลงเว็บอุทาระดีลมเบี้ยวเบี้ยสบเบี้ยวตู้กางที่สาวนี่ฮอดลมเบ ไอ้ดีมีนี่ฮะดิฮ่าดาสวยเนาะโหไอ้มาลุกขึ้นได้ไผ่เผี่ยวโหมาชื่อแต่สองกูปี้กว่าคุณมากรอกท่านอ่ะถ่าอยู่แล้วสองกูตั้วอยู่นี่แหละคามานี้สันก็โอชื่อเลยนะกูตู้ไปแล้วทันไล่ไปเลยเอ้ดีสองตู้ยอกๆๆโหเองก็อนิทันเนี่ยดูอ๋อแม่อ่ะไอ้มาทันไล่เก๊กว่าอ่าสองอันถูกแล้วพี่บ่มาบ่มีอ่ะกูบ่บ่มีบ่บ่มีบ่บ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มีบ่มี 아, 내가 비유가 비유하네, 초이리리지 않으네, 누구. 미에이 미에이 비야, 비로. 헬루. 抓抓抓，绵绵出来。

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซังเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานที่ถูกกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุตาโตกิตาหรือบทเพลงกับกีตาร์โดยคิรินจิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานในญี่ปุ่นที่จะได้ฟังกันในวันนี้คือเรื่องซันเนนเนทาโร่หรือทาโร่เจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3 ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงนะ

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหญิงชาวนายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อทาโรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสองแม่ลูกช่วยกันทำงานขยันขันแข็งแต่ก็ยังแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องพื้นดินแห้งผากอากาศแห้งแล้งอาหารจึงขาดแคลนแม่ของทาโรทำงานหนักเกินกำลังจึงตายจากไปทิ้งให้ทาโรอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพังจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจแม่หลังจากที่งานศพของแม่ผ่านพ้นไปแล้วก็ยังร้องไห้คร่ำครวญและแล้วทาโรก็นอนหลับไปทาโรเอาแต่นอนนอนนอนแล้วก็นอนหลับอยู่อย่างนั้นจนเพื่อนบ้านพากันมาดูด้วยความเป็นห่วงทาโรหลับไม่ยอมตื่นเวลาที่เพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้ทาโรก็กินทั้งที่ยังหลับอยู่เจ้าหน้าที่หมู่บ้านมาหาคุยกับทาโรเสียงดังลั่นแต่ทาโรก็ไม่ตื่นเด็กๆแถวบ้านมาแย่เขี่ยแข้งเขี่ยขาให้จักกะจี้ทาโรก็ได้แต่ชักขาหลบแล้วก็หลับต่อไปสามปีผ่านไปไร่นาของทาโรก็รกรุงรังไปด้วยวัชพืชเวลาผ่านไปสามปีเช้าวันหนึ่งจู่ๆทาโรก็ลืมตาตื่นออกไปไร่นาแล้วก็ลงมือถางวัชพืชที่ขึ้นสูงแทบจะท่วมหัวทาโรตั้งหน้าตั้งตาพรวนดินแล้วก็ไถนาจนชาวบ้านเห็นเข้าก็ประหลาดใจร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: เฮ้ยพวกเราทาโรเจ้าหนุ่มนิทราที่หลับไหลอยู่นาน3ปีตื่นแล้ว
0: แต่ขณะนั้นหมู่บ้านก็ยังเดือดร้อนเพราะภัยแล้งที่ยืดเยื้อทาโรได้ยินเรื่องนี้เข้าก็แบกจอบขึ้นบ่ามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามทาโรว่า
1: ทาโรเจ้าจะไปทำอะไรที่แม่น้ำ
0: ทาโรตอบว่า
1: ข้าจะไปขุดดินทำร่องชักน้ำเข้านา
0: ชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่แล้วก็บอกว่า
1: ทาโรแม่น้ำอยู่ตั้งไกลโพ้นเจ้าจะไปขุดร่องทำทางน้ำด้วยจอบอันเดียวเนี่ยนะไม่มีทางทำได้หรอก
0: แต่ทาโรก็ออกเดินมุ่งหน้าไปไม่ฟังเสียงครั้นพวกเด็กๆในหมู่บ้านได้ยินเรื่องราวของทาโรต่างก็บอกกันว่า
1: ข้าจะไปช่วยทาโร
0: พวกเด็กๆตามทาโรไปทีละคนสองคนทุกคนเดินเดินแล้วก็เดินไปในที่สุดก็ไปถึงแม่น้ำทาโรใช้จอบขุดดินขุดขุดแล้วก็ขุดพวกเด็กๆก็ช่วยกันขุดด้วยพ่อแม่ของเด็กๆเป็นห่วงลูกจึงตามไปดูว่าเด็กๆทำอะไรกันบ้างและพอเห็นเข้าก็ประทับใจที่ทาโรกับเด็กๆช่วยกันขุดดินอย่างไม่ลดละเพื่อทำทางชักน้ำเข้าไร่เข้านาและแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยจนในที่สุดเมื่อตะวันใกล้ลาลับขอบฟ้าทางน้ำก็ไปถึงไร่นาของหมู่บ้านแล้วน้ำจากแม่น้ำก็ไหลตามทางน้ำไปยังไร่นา
1: สำเร็จแล้ว
0: ทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกันแล้วก็พากันขอบอกขอบใจทาโรนับจากวันนั้นมาแม้ยามเกิดภัยแล้งหมู่บ้านนี้ก็ยังเพาะปลูกข้าวได้มากมายโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำแล้วหมู่บ้านก็มั่งคั่งขึ้นทาโรเองก็ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและอยู่ร่วมกับทุกคนในหมู่บ้านอย่างมีความสุขค่ะและเรื่องราวของซันเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ
2: อ
1: แม้นอนหลับอยู่นานตั้ง3ปีตื่นขึ้นมาทำงานได้ผลสำเร็จขนาดนี้แสดงว่าเจ้าหนุ่มทาโร่ไม่ได้นอนขี้เกียจอยู่เฉยๆแน่ๆนะครับความสูญเสียแม่ทำให้หมดกำลังใจที่จะทำอะไรๆเท่านั้นเองแต่ว่าสมองยังคงทำงานตามปกติ
0: ค่ะและถึงเวลาคับขันนะคะก็ลุกขึ้นมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ทันการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆค่ะ
1: กล่าวกันนะครับว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวของนักรบซามูไรคนที่เปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาที่เขตอาสะในจังหวัดยามากุจิทางตะวันตกด้านทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาต้องเดือดร้อนกันมากครับ
0: ซามูไรผู้นั้นนะคะใช้เวลานานถึงราว3ปีคิดหาวิธีชลประทานชักน้ำเข้าไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำในท้องถิ่นค่ะจนในที่สุดเขาก็สามารถหาทุนมาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านช่วยให้สามารถระบายน้ำเข้าไปตามไร่นาของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับแล้วก็เขื่อนที่ซามูไรคนนั้นหาทุนมาสร้างเอาไว้มีอยู่จริงนะครับอยู่ที่แม่น้ำอาสะในเขตอาสะจังหวัดยามางูจิแต่ว่าเขื่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อตามคนสร้างคงเนื่องจากไม่อยากเปิดเผยนามครับ
0: ชาวบ้านค่ะก็เลยตั้งชื่อกันเองว่าเขื่อนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราแล้วก็เล่าเรื่องสู่กันฟังจนเป็นตำนานของท้องถิ่นค่ะ
1: ครับแล้วก็พอเล่าต่อกันไปนานเข้าที่ว่าคิดหาวิธีแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่3ปีก็คงกลายเป็นนอนหลับไหลอยู่3ปีไปนะครับนอกจากเขื่อนเนทาโรในแม่น้ำอาสาแล้วใกล้ๆกันนั้นยังมีศาลเจ้าที่ชื่อว่าเนทาโรอาราจินจะเป็นที่ระลึกถึงผู้บุกเบิกการชลประทานช่วยให้ชาวบ้านในท้องถิ่นรอดพ้นจากภัยน้ำแล้งด้วยครับ
0: แล้วก็ที่หน้าสถานีรถไฟอาสะนะคะก็มีรูปหล่อทองแดงค่ะชื่อว่าเนทาโรตั้งตระหง่านอยู่ด้วยแสดงว่าได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษการชลประทานของท้องถิ่นค่ะและท้องถิ่นนี้นะคะก็จะจัดงานเทศกาลเนทาโรในช่วงปลายเดือนเมษายนทุกปีด้วยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Go Around in Circles หรือวนเวียนไปมาโดยอุเมอิมิซากิขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุลไรและผมแชร์รัฐถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครั